0: สาขนากวนนั้นมันเก่งๆอาปมหาเวนันใจเสด็จสัมเป
1: ดอกนาปใจบังกรัง
0: รูมาสัตมบาสุรตันยุงใจบังครุดริงปูมาริงปกลมัน